0: ခီလေညစ်ကြေကင်းဝေးစေသည
1: ်
0: ဆိုရင်ပူဆွေ
1: း
0: ငိုကြွေးလွတ်သည
1: ်
0: ကိုစိတ်ရှင်းရဲ့ချုပ်ဆဲစေသည
1: ်
0: မဖို့ညံ
1: များ
0: ထင်ရှားရသည
1: ်
0: နိဗ္ဗာန်ရောက
1: ်
0: မျက်မှောက်ပြုနိုင်သည
1: ်
0: กายมิมันตัมปัตตะปริสานาทะปุณณปุณังกายิตภาวงวิเดตวานะทุกขตันตังกไรตติอิมังกายะอิยุคขณะนันขณะโกตัมปัตตะทุงตัจจะกงละปุณณปุณังภัมมันทัตถะปริสานาทะปัญชาฤติจะกงละกายิยุคขณะนันขณะ၌ตภาวงตบอเตียรุโกวิเดตวานะปัยมัยไนไนติเมนีชิโดทุกขตันตันทุกขิอสงโนกฤตติเมญญโพญญโนဖြင့်မျက်မှောက်ပြုရလက်တ္တ

0: ကိလေညစ်ကြေကိဝေစေတိဆိုရင်ပူဆွေငိုကြွေးလွတ်သည်ကိုစိတ်ဆင်းရဲချုပ်ဆဲစေသည်မဖူညာမြထင်ရှားရသည
1: ်
0: နိဗ္ဗာန်ရောက
1: ်
0: မျက်မှောက်ပြုနိုင်သည
1: ်
0: กายมิมันตัมปัตถะปริสานาถะปุณณะปุณังกายตภาวนวิเดฏวานะทุกขตันตังกไรตติหิมังกายังยุคขณะนันขณะโกตัมปัตถะทุ่งตัจจะกุงละปุณณะปุณังภัมมันทัตถะปริสานาถะปัญชาฤติจะกุงละกายยุคขณะนันขณะ၌ตภาวนตบอเตยารุโกวิเดฏวานะปัยมัยไนไนติเมนีชิโดทุกขตันตันทุกขิอสงโนกไรตติเมญญโพญญโนဖြင့်မျက်မှောက်ပြုရလက်တ္တ